ชีก็อารมอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักขยายบ่อยลานบุญมุนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันเท่าละจักละบักดวามกาวยาวยาวนาดาดาเดือนบนซุนก็สอกโอ้ปุ่งที่เอ๊ะเกรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวที่เอ๊ะปุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ยุดิ้งปีเน่งะไอ้ดำทอกะยุดิ้งกะงะไอ้ดำทออวดงะไอ้งวดทันิงยะไอ้ว่าชิงปริงมลามไอ้ว่าปักพื้นมลามปัดทะเลปัดลังมลาม